ngai eheke kuya I kuma ke koko manganga te tiki ola e ola o te weka ki ach mani te kwanke a radio Xka FM da mara kita ngam ke program ni ewa yivki o na tracing mik I program aya wola kaya ang tagia kama eki wuli ngia gangwa wa eki program at e chwa ni omi Oscar ka bindam trote ngay tam program awal sa kwa kika ngwa yang eke kan na dinas ta khatkam ka wala ka hotwe ka 5 minute da ko o ka khabia ka wala ka hotwe ka ke favin diar ta khabni tam program a chonam ko age ka khango tlai on nga khoya or long sa khoya chola ka sin he ka a khali school la gal khonam ko a kon ha khoya program a ya chuang or ka khali mon ge kham ke wasit africa mtin ko a khango tlai a long sa tlai on nga khoya program a ya chuang program ang atum ta u ake o kame sing kame en kale tikola ka sing ya tin ni ak kama ak khotun ni ko fa mi diar ta program ang a kali kam ko ya a telege ku ak ga ek program ang wa kontali ingizi tiki afrikansi ta te kama ka o tya program on ha ko ya orlong sa ke ban program ka ngasia wa long sa tete kam along sa kay on nga kaya ang program ay chuan ka a kangu kay kwa je ka ehe kaya akome ka ehe kaya ang humi na ka chuan kalagang kaya makaw kaya ang program ay chuan nga magkutusing manitu at kaya ka ang kay kwa je ka mtiki wana platform tene ay kwa je ka mtiki wana akoy ang humi ka nga o takanda tum ka nga o takanda ngui ku ang ngalo e kem to kasing agdan ka nga o takanda tum frauding jalasing ya heke gya it's a kakang kali afitika ta atkabe kakang kama ka o kaya program kaya chunawan ka kuwa chwaje kasing ang e ye full klar om te se ek is groot genoeg ma kamitla ka ma o sonder kamitla kalami sonder kamitla kone kichi tre hatungle sa kalami ka hatungle sa kome ke vati dun es verkeerd mata anhetske ma ang man ka watske he mo kungle kui kanda dins ta khatkam ku akhu ya program chung di kon ma ku ge far alam a koi me in far alam tan ma in far alam ta di me ko e hem ka wa tuoni ne ga va achte ne ma ki ka ngo tsiga di kon ma ku te ge chukula ka asin hi aten ne ge a akka aten ne depend abhanglik ki akka ka ma ngi abhanglik ma ngi ku I ya ngasim ta engak tsage malik a tolitris engak tsage malik he a khani tin ngwa ka ng ko kin ni atani ni wa da ba ke gani mar mi ko la singa ta ko la singa ta tsige ma ga tu mi ka ke tsi he ya ko mi ke mang li ta ba ma ke tu ta ba wo le wisi sem tu da ku ang he tsige ang wo le sem tu ta ku ang hun sunwa mte ke yes ka e ko da ka e ko ma nog steeds met in die kakat swang. Want, mag ik kon hea, I or mag ik omgeel moes ek een program atroon, dat ik kon hea kwa ke, tukula ka asing hee akika kou ang hanga a. Want, as a person, like, as a human, like you, leo, titkwa, gwe a. The self de bloed ke arana a vein, arana a vein. The self de so tempa ke gya a gya ya. Maar as gevolg van kauke kom as gevolg van kee iem klikkeya hier tsom tiem dv mkwasin ke nie ti khoy kula tsike ya o ne ti khoy tsho khama khu ya I tsho tsho mar one way ka tsike ya tot ang ho khama khu ya ti khoy ni at ta haya ke a tsho a khaya ke a nei ka ke a ma ni sina ko wa so ta sink a ta gum o wisi ke a o ya a ka ke tsike he a kho kwa a ke khurd man a ke khurd khno ma o tsike ma o ma ko tsike ma ko
ตำตัวกันลูกินมาลวนเอ๊ะตัวที่จะลาสิงแกอาจจะเป็นอะไรกันมุ่งมาลวนเอวเลวสิสิกาควาตินิจิปรบลิมาตัวแกก็มาวันเดย์ก็มีก็ว่าจะอาจจะปรบลิมาก็อาคุเลนว่าอาจจะเกลือกุโตโอเรสเปกก็ว่าจะอาจจะปรบลิมาก็ทุกข์ก็อาจจะมันสมัยนี้มันสิ่งที่ charity begin at homeอัตราที่นุ่งยากินนะวันเลวุสิสิอาศัยสิอาคุโกอาศัยอาลงสิโกอาศัยกุลักอาศัยเหี้ยอาควาตาอาควาตาตงโอจิโอจิจัลสิงก็อาศัยเหี้ยโอจิจัลสิงเมื่ออาตัวสิงก็ไม่ใช่อาคัตตาอาชงโอติเตอชงอากัดดิตงอากัดดิสซิปลินีร์อากุลามาร์กอาศัยกิคูกันเนี่ยจำอาตังวะสาคุกุยก็สาคิดเอากันเนี่ยจำอังวะสาคุกุยก็เหยาจำอาตุกเลียส่วนที่สองเดมันนี่เรียเอ้ยก็สิ่งเหยาตัวสาสิ่งเสียไม่เลสามกุกละอันไม่เลสามกุกงอันมาร์ดสองเดมันนี่รันตัวเหยาคิดงูอัตราตังเหยางูอัตราตังโอฟิอัสก็สิ่งเหยาคิดดีอัตราตังที่สองเดขุดขันยืนมาร์คุลเดมักอังวะตาอัววัดสิ่งพัสมอักเรมยกุติสักขุยาคุลเดมักอันนับตาอววัดสิ่งพัสมอันเดมยกุติสักขุยาการยุตาอวอาเกลียาไอดรัตนุอมเตเซอีกวัดสิ่งขวายเอกุอันดิสเพลนีร์ออร์กุนอวอาจกุลักอาศัยอากาศสิ่งเอาออร์มาเกคูอันรักแต่ว่ามาอวอร์สิ่งอัปรบีร์ฮาร์ทตามอักขยอันเดียมเหกโอนจิสเนตฮาร์ดกบห์วันขวัญเจกิเคลมจิกิวันักงะโอตามกะโอจิกะเอฮีอังบุคามกุยตทวกิสินอิทวัสงขวัญเจกิมจิกิวันักงะโอตามจักดัตซ่ากะกังงกุยตัวพัสมจักขวัญจิกิตัวพัสมจักกูจิกิตัวพัสยาอุกูกูฟังกะอาวกูมุกโอ้โหงวนะที่เกิดเหตุการณ์อันงวกช่วงไอ้ความที่ผมที่งวนะก็สิ่งที่เอาเกสปินักเกตเลยอ่ะเดอออรันดีเหี้ยบ้าออรันดีเหี้ยเฮ้ยบ้าวจุกหักงวกอ่ะไอ้กันนี่ไอ้กันนี่อีบินะเขาไปใส่กระดาษมาตัวเดออันอสุเกรีเฮ้ยวัดสิกว่าคุณคุ้มมาตัวเรนเดอกันนี่อินสไตส์ใส่กระบอกคอสต์ทักนี่มาตัวที่ใช่มุกอันมุกสิ่งคุ้มงูมาเกตเซอเฮ้ยก็มีสิ่งที่เอาสุ่มเหงาเหงาอุ้ยกุลาสิ่งที่มันก็หัวละสะแล้วแต่กุลาก็อามารันจากตรงกิมอมซีโอ้ไม่ตรงกิมอมซีนี่ยังงั้นสุ่มอัดตัวนายอันหงอยากตัวนายอันหงนวันกันคงกัดสิ่งที่เขาคงว่าโอ้ชิเม่แต่กิมเน็กซ์วันที่ไม่งัดสิ่งอันขันอัดหัวอามาเกียบังโกไม่งาวอาทิตย์นี้อยู่บังเรกันงูเฟลสินอยู่บังเรกันก็มัวรันดีก็มัวทินสินดีก็มัวไฟสินดีมันงัดแก่อันขันมารมาตรงส่วนมีก็ตัวมีก็มาควักมันหิตว่าอาตักแก่อัดเรตุยให้อักมีก็มาตั้งอันส่วนมันชิมก็ลงกุศลซะมันชิมก็ลงกุศลมันชิมก็อักงอคันเหรอคือThat is a disrespect. To go like asking you, I'm not so much at the car. Can we get a cool and not at the Bilkuto? When the umblek here and hats calling is soon, I'm soon. Gasika was it called the link of Gagwe Troa. Now come up here and me. Then we'll go get the timber, no steed at the name was where. Go to Tony or come up here and me. Margom, click guessing.And once paratus was well metala. Get to jealous and gun like a cool liquido. My liquido to go like asking on her school on me as at his quacky. Tick cornuia, eh, it's like that to a can eh. Tick cornuia, eh, it's like that to a can emma and a cool a cooking of her. As a escolacona, to like asking a schoolama. Attenness agaki attack a dratten.อาจารย์เนี่ยสักกี่ชั่วโมงอาศัยเหรอก็ว่าชุกเอฮีคงกูอันคมก็จะมึงเหรอคงกระจ่า
atin ni was aga. So kapasika wamasuk yam. Kapasika tsiki ang kwantoga to kugia ang ng. Kilukuto yang to tak with the kamukuya. So like I see her in a hatitaka agin or Lukuto. Titondo ya katang kamukuya. Untesini di dava ng or kama ng or kama ng kamatungasigilong sa kamukuya. Gissing so much at the gissing at the egg, I won't eh. That is vanilla. So you're not a mark. It's a true a come walk here. Kuvangaya, and there is so much I ate a true a come quite as a yakuya beef. Tagyaka problem. I can't get for you so to say, ah, hm? Tagyan me, ama, can I get yak, ama? Yaki sada, yaki kwa yaki kwa mwati jala sinaka tita yaki nitu akwa kwa kwa ama. Ama jala. Ama tkwa. Kama mati ni kanto. Mara tige tlam tige laka chwa nga kwa ya ota. Ah. Kwa mtake sinta kwa kika nyoba. Mara mtu wa ulofer alam ehe. Gak ay kwa jike tla yam tige wani nga chwa nga. Hekle alikuwa. Katswang gets ah. Talk it look at come one day, ne? If full of the same name, Macawak, what's called a chun, dog would skate on Matakahama, would not skim a giwana, ka kawzella. And Munifer had no sneak armor deserved in me. Get it on me, has snake genada. Amati gets a yang. Hey, Oti Konumagasinze Kogane, Mtigandi de, Mtigandi ba, Mtigandi davaka gets at Egi at Chung, or Kama gets raw under the neck, the Gutaki Unova. Gayanguya eh at Chung of a night? The Gayanguya had got Chung of a night. Go up to Lu. Ya Chung no net, I go a hit in the chat, Dratanum, a munity a loloka. Ati alolokan am. Tagi ang nga eta, wa uhe uwa, kwa ka sa belief, brengi da ding trash. So, ehe kek, e kuno, e kwa jeki cha. Ons mo bayan lek loop. Ang gitam nga e, ye khan spait vye som te se eksal nud vye stil ni. Miskin da ding dit sal baie erg weet jy kon nie hou hakie kry hou hakie kry kom skink wat sê ja tu sal maar akulake o ake o om te sê mag da gutsika en kama anenga digamo tinna ag dik gut o ya chi ka kuotsa soner ti kon nie tu stem soner ka ke kon ge gutsika en unova he ag dik guga ka kuotsa they are full of the same cobbies like a police at a mago or the tapangasa, a chicken cat more pangasa. Commando a hand spite vis, and excel the spite as a whole man's and I come out the delat. Talk a spit. Transel agony. Casting a contrene. Ah, modern livene. Ah, matuma genitene. Ah, matuma sanga sanga. Marcosan a cake up of a kier de manier. Kosa nga po pamanir ya wa belanda lukwi lukwi mki sati lukwi ki tsakong esir esir so meka sa nga meka ni ek khadje juju ki wona da juga a khadje kata nga ta ochi ke jwa ota pangachi jwa ota kosa tse juta ke kon juta disrespect juta ke ta ngona juta ke ta ngu imut bayi lak lop tam kagumazo tamazo katum kwa zuhi